0: สุดท้ายมันคลิกเล็กที่กบชาญรับไปฟังนับว่าเป็นยีดานิมชูติงยูซับบี้ยูซับบี้ในวิดีโอนั่นมันคลิกเล็กรับไปฟังมาแล้ว
1: โ
0: ย่ยส
1: โ
0: คตรโ
1: คตรนั่นเป็น
0: ยังไง
1: อเมริกาก็ได้บอกเลยนะคิดอะไรนะพอดีนะนี่มันเดี๋ยวนี้บล็อกดีเจนอะดามแต่ประมาณนี้มาชวนก็คือถูกก็เว้นเสียแต่เนี่ยไม่นับก็ดีจริง
0: อืม
1: อืม